0: ค่ะ
1: กาบานมาไกลกาบานใหญ่บากาสิตัน
2: แ
1: ล้วใจเนื้อมูมาลูสร้างเวิร์บงามดิสุลวกู
0: อามาดกันยา terima kasih นะเอง
3: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa
0: hari 3 pukul 5.15 minit lemai
3: YFM Begulai Sejalai Rentak Dangdut Pupu Bansa